0: ครับทราบครับ
1: ทราบครับเป็นฟรีสเตตัส
2: สีกอนที่ฟ้าสีเหลืองเ
3: C5 copy. Clear available 1607.
2: Take a message to the sonar. Complete service.
3: FM2 copy. Clear to 1608.